โอ้ท่านบันว่าเจ้าชิงได้บ้างตัวครูชนิดโน้นสามารถได้นักวิ่งเทเวนเนชั่นได้